ังปังอาลิบาโอรันดาตดาบิยาโอการปวงอิสังคามีตูรังมาราวาลามะมุนีกบาริม

ปตวดนวลงานะอังกาศอริยลาภดาวนาปีปตวดนวลอังกาศบำบานบาดีรีปตวดนวลตุญาญังมุติยังอการาจีอรุตจามนวลนะอัญมิโลติสีทีบุกาบันซาตุปตุวนวันตุนังกิยาเอสาบากางุกิยาเออันวัมตาวนลันจารวัมบสาลุนดังลุนตังปตุวนุสาบ

ดังังนบันปัญญางายวะญาอุดุดะกุณากิตัยเดียไมงามิกานุอันดาอลาสังอากะบาลาอุรังเอ